ตุงามอินเออบาร์ดรัตน์ปอนุกคาเฮกันลาแอนอ๋อเฮกอินลาเฮนอินรีนาฮายังตาริกยานุนนเนตังราเฮียนอินลาเฮียนอักยังฮีอินเนตไบรมินิสเตอร์ลาลบาดูร์ชาสตรีสามิกาลุนฮีตฮีเอเกเกนเนตเนตสักามานักตะกิรังยังฮีเดงอมฟาเดอร์ออฟเดอะเนชั่นมหาตมะกันดีHek the Lal Bahadur Shastri inne the Prime Minister ngi panam hi India. Sa inna hin hi ay khut ngarachuk ay iku ngi panam ra India. Ay afeke birth anniversary ag iyang hi Mahatma Gandhi heng hare kahuk inre ngi sakama na International Non-Violence Day. Retak hi ay sootu.ไอ้เกี่ยงแม่เนฟินเอลตาริกลินาลกูฮะเฮกแต่แม่เนอินชังเต็นฮีตักยังฮีมหัตมากันดีหอยตัยรุลเดนเรเจไอ้ฮัลเลนนังอีโปรแกรมอิงิสักามะอินเนตฮัลเลนลักมินโปรแกรมอินเตอร์นะสรีสันโตชแพทริกยาลังอีสักามะแต่เมื่อตินเกอร์กับอินเรย์เนี่ยอีเรตักนี่ตะเคียกันสักคำ